ไอ้บีทวายเล่าจู่ไอ้นังอำเล่นังกี่ไอ้บีทวายเล่าละกันอิมมังสัตตาลกีอาชุมหายตนะนุ่งคงบกุมหุยเล่าเล่าเล่าเรื่องหายกันงานบัดทางลูกคอยบัดตำนะพรังเอตส่งเสลเอมาตั้งดูดางานบัดทางลูกคอยบัดชูพกหกตัวนั้นมาขุดตีเมนตาไปขัดตัวนะมา

ชีเป็นอดีทำไมนุ่งตะเกียห์เราปปีน้ำมิลูน้าปมอันนี้มักจะทุ่มเทเอาไปชูปปานทงตะดีมอมอนนกเลี้ยหายละก็มาตอนนัชานาปันทาวอีปากียาทังปูดูน่ะน้ำมอมนัชิมบีมิเลยปากตะจัดเปรี้ยอิมาปัดกบูปดังคงดากบูปดังคงดามีนายโอ้ยบัสเลบัสเซปันทาวมากีมันิงทงนันนบันิอิมาดันัชานากริสวาระอุบลเลจดีนิกระไดปันทาวนปีรักบัสเรย์พิมันโดปิบิโรนัชาเชสเรกีทวีบีกว่าดุตาบดมามาตุนอตุนบิโดมิลูอันิดดีอิราเซนมขุตตปายริบัสเรย์พิมันโดทวีบีดปีรีทวีบีนมามาตุนบุยงจระกิมาตุนนามุงกิดมักตนุไอตบตาวิรุระกันุสรายพิมันดูเล่าดูในเสสิลิทวีบีนะอโมดปัสสรายนำทางมาอินสิลิอิเบมาดูมาซาดปักลำบาศีรำบาลีกอนขี้จีขุดเย็บไล่เตียงปุนมักลุกทุกละกมามาตุนเดเสอไอเนสินเรย์ทักดุกอดุอูบดาตั้มปักยมหันจับอังมาดูว่าวัดเจ็ดอมตะงางเดนมารุทอกลุกตุนไล่ขี้อาสมนาปเลมามาตุนกับปุ่งเมียนปองเมียนนรกะถอยบีนมังทารกะมัชูมาปูนลากปนะอิรวยวะเยตวยนันลากปดะถอยายเอาเลยไล่รางกุมนัทโทษนาวเรบีถอยบีกิไม่ทงดาอวาบกิมามีตาริบะกุรูไม่ชามารักตัลลัมสังสัตปกิวาบันไลบักตาอิเบมกิอิริขุมังกิอิริกาบดุอูบดาตั้มปักยุ่มหันจับมาปูน่ะมาใจเบม่ากรุงไม่ชานาดีใหญ่วันนี้ลำสังลากประตูวารมลักนี่แล้ววังเลนมีกุ๊กขรดังมาลังสิกเทียมขี้สีมั่งเดาหูริบสาวรบตลาปามีนมาคงสีได้สุยปูปวดทามีนักขี้สีมาปูกีว่าดุตามเดทุยบีมาสุยานิงลีอาสมน่ะมาชูมาปูดอปามิลอุรุมดาอวาปอทาเกนตาวริงไอดาอสมดาไลนมาชักคัมบนาปะสังปะคังมาสุงลางิดามักตามาใจเบมาถอยบินกบูดาลอยกุ้งไกรให้บวาสิเฮกตาบตายังไวสกุลตรงดูนะอิเบมามาบุตานารักปะดาคัมบมาชูมาพมาดูดาทุงเรนีมาถอยบิกิมานักตาคัมบนาทุงเลบดาทวีน่ะฮาราวฮาราวในบุงอตอนคงด้วยหุ่นบีรักละบาระคำบรรณงไอตบไม่ทงกันลอยนรัตนะเอาเฮ้ยมาใจเบี้ยมาคงด้วยจะรักลิอาสมนันุราปะขังอันนี้ตัววะให้นาดีพงดุกนาดนะทำมวยทำมวยนาดีอมชักนาดีปะไม่ชักกันบ้านะมิลูนาปมอันนี้มักใจบุงอีเบี้ยมาอันนี้ตัวปีรางนาดีทุ่มต์นาดีเบี้ยมาปะขังอีสุงลางกิดมักนิ่งอ่อนปกปปันทวียาทั้งปูระกะมาใจเบี้ยมันเสียบีมิเลยปักปัดกบูปดังคงดาเสียบีมิสักสักกบูสิงทักตุนาลุยดามท่าสิงขังดินเสหีกุมจักขังดินากระมันนิ่งอ่อนว่านปุ่นสีเลลูกดูริบโนนุรานังกิดมักขลุบดาปักขังไอดีไฮพมตาวพมขังดินเบี้ยมานุรานหักอูดนาไอ้นโมยรังเลยบักสิดกรรมเลยหุกดูริบักนุรานหังนปักขังไอ้บุนุงสีระบักปักขังไอ้กิดมักเลปีระบักหกจึงมักยุ่งเกี่ยงโมยรังเลยบักเสียทัดดกลำละกานุงยายอีป้ายปูกิลำคงมันเลยกิเลยปักตาคงด้วยรสิมาพมาดูดันเนี่ยนั่งก็ไอ้กาวารีวานปันมินารุรสิหนุงไอ้เร่หนุงไอ้นปันมินารุรสิอาสมนักขำบันหายรักปวารุตตาบดาถอยบีนับไปมันนุ่งดีอวาบานุ่งไอตบะกะยาไลระบสุขำบันดีหายดกตนะสิบานทงดมโมนกตุนักกะรีวานุได้บุงอตอนปะขังนันนุราอีกดมักเล็บลิงไอนุรานักกันนุราบุนุรานักกันอาบุกีรุกันินิงโอลิสุงลังกิดมักปะขังนะสามุคงดีเย็ดลังวยคงเดบปุ่นดูนะเก๊กขวยริกเทียนดาอุปเปอุปนสิงลงเอลงสิงเสียเป็ดจิกนสิงอิงังปักตักนันอิมูปัมเพียนนันสีบะมัดเจ็ดข้างนะโอ้ไม่จากข้างคีบกีนุ่งสีละมันดูสิงจะกีไปมันนุ่งดักขันจริงไงดาอิบุดาหุ

นุ่งยายอ่างางนังตาดีตาใจจึงลูดูดีขังจืดรีลังเลนมาจาท่าด้วยดูลายเรียนบินีหายในดูมาทังขันบะมาปูดูเลี้ยมจะขรีโชนให้ดูนานายนัจจาลำจาอือชู

0: นิดอุชนอกนะกันน้องให้ดี
1: เอ๊ะกันอีกอย่างตัลลิจ๊อ
0: พระอดูเอรดีไอ้นูจานังกินนักอาดา